0: เหมือนรถขายยาคู่กับปัน
1: เหมือนชมยุบินคู่กับตัวอาย
0: น้ำพิษบ่ได้ไผ่ตึงบ่ดูคนที่ลาบหมูลูกกันหิ้มตายลาบดิบลาบคั่วเขาไม่กล้าเต้ากันน้ำใจอายใครลัง

0: ามซื้อบะลำไยฮั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเนอะ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็อ้วจะคืออุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือลืมเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก้ารถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้ไอ้เจ็บก็หันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาไปแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

ียฟังอยู่ซับลู่เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮา

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: างวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหน่อฉลองเมืองใหม่

0: อน
1: เ
0: ออถูกหวยก็ว่า
1: เอาอย่างมาถูกเสี่ยงว่าได้200แสนได้แล้วคิดว่าได้ถูก
0: ป่ะไปถูกอย่างแตง94มาออก92ว่ะ
2: โอ้อย่างกันค่ะ
1: ก็อู้เรื่องหวยนะ
2: นี่นะผมจะโอ้ฮือฟังนะถ้าสมมุตินะสมมติว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1 12ล้าน
1: น่ะแล้วยังไง
2: ผมจะแปลงเงินหลัง6ล้านซื้อรถเก๋ง4คันกันล้านได้เสร็จสัดเรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะ
1: มันจะได้อ่ะ
0: แล้วจะไปเผายังยังความมันจะถูกมันจะง่ายๆเนี
2: ่ยไปเสียดายมันยังมันเป็นเรื่องสมมุติ
1: โอ้คนบ้า

0: โอ้ตา
1: เออ
0: ยุ่งแล้วบ่เฮ้ย
1: ยายนี
0: ่โหลดไปบัดได้บ่เด้อเนี่ย
1: เป็นหยัง
0: กูย่างหน้าแป๊บนี่ตาแล้วบ่เฮ้ย
1: เอ้าเอ้าแล้วย่างอะไรพี่ไหน
0: ก็ไปไม่เนี่ย
1: เออใหญ่ๆๆแล้วขิงนี่ได้ไปนี่รถ10ล้อมันสิ
0: เข้า
1: น้อย
0: เนี่ย
1: โอ้
2: เงี้ยอย่างกันค่ะ
1: โอ้ป้าลิมาครับเอ้ย
0: โลดไปไกลๆได้บ่เฮ้ย
2: เป็นหยัง
1: โลดยังเมื่อเป็นล้อหมัดดีเนี่ยนี่คิงมีปัญญาจะเอาไปเหรอ
2: ยังดังใด
1: ยังแน่ยังแน่เมื่อพระยิ้มพอหัน
2: เอองาว
0: โ
2: อ้สู่ยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ทั้งหน้าเฮ็ดเส้นแล้วก็ติเมื่อเอาใส่ทั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้งาว
0: เออ
1: แต่บ่เฮ้ย
0: บัดนี้ผีบ้าสอ
1: นน้องรู้นี
0: ่

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ
1: ่เออไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทย
1: อ่ะมาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เออเนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเน
0: าะอืมบ่เอาบ่เอาว่ะเอาเฮาไปกินในห้านดีกว่ามันเย็นดีตุ้ยนะ
1: เจ้าอ่าในห้านกับในห้านเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศแถบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮันน้อง
1: ฮันน่ะป่าพญา
0: อันนี้ป่ากันเนี่ย
1: ป่าแต่แต่ไอ
0: ้
1: อะ
0: ป่ากับป่าเนาะโอ้โหนะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮันน้อฮะฮะฮะ
1: อ๋อไอ้มันไม่ใช่นกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: ไอ้นี่น่าฮักนะเจือน้องเ
0: คยโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามพอซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: เปิดใจเปิดใจเปิดใจลังสาด
0: อันยังอ
1: ่ะลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: ไอ้นี่อย่างบ่ฮู้อย่างเห็นเลยตะเอออันยังก็จังมันเตะซื้อไปไว้ฮะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้ออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: วันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับหยับจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยเอีย
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋อก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซอกกินหยังล้ำๆสักคำเนาะไอ้นอกกินตั้งนอกเอีย
1: ก็แกงผักละมาไงมีหั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าอาย
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก่อนน้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเอาไปกินข้าวตะกันป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โฮที่ตะกอนยังบอกโอ้ยิงอีจีนกก็เป็นนกจีกาวก็เป็นกาบัดเดียวชวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกันตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก่อนบ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาชดดีกะ

0: ันนี้ลมอะหยังปัดอ้ายมาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงเออวันนี้ป้อไปไหนป้อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นกา
2: ใครรับเนาะใครรับ
1: โคอีป้อเปิ้นหยังอ้ายเป็ดข้าวเป็นเครือน้องเอาป้อไปโรงยาให้กะ
0: เปิ้นตึงหยังอี้น่ะอ้าย
1: เอ้อ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าหยังกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ต้าวี่ตี้ว่าตะอากกะ
1: ไอ้บ่เปิ้นก็เปิ้นกาน้องมันเป็นดอกฟ้าไอ้มันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินอ้ายน่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะอ้ายน่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังวะ
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วน่ะอันน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเด้อ

0: ัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีมียังคะหืม
0: ก็มาขอยาใส่เนยใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เออเอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออไทอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหีย2สลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์ตะอัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: จากนี้เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวและอีป่อข้างล้ำไปอ่ะเสียงไผอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋ออ้าอย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อนกะกินน้ำกินท่าก่อนกะเจ้า
1: ดีละเฮาจะเอายาเสน่ห์เนี่ยใส่ในน้ำต้นนี่ละกินน้ำสักหน่อยหนึ่งน้องแดง
0: ตามสบายเจ้า
2: มาเอวอ่ะอ๋ออีน้อยว่ามาแอวนี่มึงเอาน้ำต้นเลี้ยงปุ่นหรอที่น้ำมอหือป่อมึงกินอย่างไอแซมนี่บ่ใจเปิงหือมันไปกินน้ำมอปุ่นน้ำต้นนี่ป่อมึงจะกินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ
1: ่โอ้โอ้ตายละถ้าจะเอาน้ำให้ลูกมันกินน่ะไปได้ป่อมันกินนี่แหละเขาจะได้เนี่ยน้องแดงแดงเดี๋ยวไอ้จะปิกก่อนเนอร
0: ์ฟังปิกอย่างเตื้อวันนี้ป่อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
1: มาใจนะไอ้ขลับนะน้องแดงวันนี้ไอ้ขอปิกก่อนนะ
2: ไอ้แชนจ๋า
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ

0: สวัสดีครับแม
1: ่เออสวัสดีสัวมาเนี่ยอย่างมามาขี้เขี้ยวบ่เบี้ยวขี้ขะ
0: ผมไม่เอาหาบ่เกี่ยวบ่คำครับแม่
1: โปรดโทเฮ็ดเด้อตัวบ่พ่อตัวเฮียก่อนตีนยังก็ไม่กบขี้ควายขอโทษทีนึงบ้านนี้นะถ้าบ่าวจะมาเอี่ยวนะต้องเป็นบ่าวเกศเอเกศสีนี่ไปก่อนเด้อ
0: ว่าล้ำไปข้าไม่สม
1: บ่ล้ำละหมอกปอ

0: ลับบ้านพี่เอกกลับบ้านถ้ามันกลับเห็นดีกันนะ
1: เฮ้อไม่กลับยังไงล่ะเขาเป็นลูกเขยป้าไปย่า
0: อ้าวก็ผัวฉัน
1: เมื่อหอที่มันยังว่ามันมาเมีย
0: ไม่มียังไงก็ฉันนี่แหละเมียเขา
1: เออถ้ามันเป็นผัวสูนะเอาไปเอาออกบ้านไปเอาไปไก่ไก่ปอนะลูกเขยคนไทยจะไปย่ำเข้าบ้านมาแถมซ้ำ
2: เท
1: พใจล้ำ
2: วิธีอุป

0: ไทยเอารถทีดมาสร้างกลางคลองให้ใหญ่เน้อใหญ่เน้อก็ได้มันเซิกรถเก่งคนกรุงเทพไปจะมาอยากหาบ่เกี่ยวบ่คำลูกสาวอีแม่
1: จะไปมายอดเย้ยกันเหนื่อยเบล
0: อันแม่สมมาจ้างล้างรถเก่งของงา
1: ไทยมีในเฮือนะขอเมียงโง่คืนแม่กับมา
2: เอาไปอย่างแม่
1: จะมาถากหน้าบ่เบลอ่ะมันจะไปขอกสักที่ปีขึ้นมันหูไปกับมา

0: ุงจันลุงจัน
1: อืม
0: ไปประชุมก่อน
1: ไปค่ะหาลุงก่อนลุงเอาเมียงกับบุหรี่ก่อน
2: โอ้ไปประชุมแล้วก็คือไปเสียงป้อยแหน่เนอสักวันเจ้าปากมันจะแตกออกที่ประชุมปีกม้า
1: เ
2: นี่ย
1: แตกบ่แตกมันเรื่องของข้าจะไปปากวีนา
0: ใส่มะละกาสาบประมุดขึ้นไว
1: ้แก่ง่วงฉามโคก

0: ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่เคารพครับที่เฮามาประชุมกันในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาจะมาอู้มาจากันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาผมมาจากสาธารณสุขอำเภอครับ
1: อะไรอะไรอะไรว่าไปเลยหมอ
2: จันจะไปศูนย์ปะนะฟังปันก่อน
3: เฮ้ยนะ
0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตั้งวันนี้นะครับสถิติคนที่เป็นมะเร็งในการสูบบุหรี่เนี่ยมีสูงนะครับมีสูงจนน่าเป็นห่วงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้คนเฮาเนี่ยเป็นโรคทุงลมโป่งพองและก็เป็นโรคมะเร็งได้ถึง 80% นะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
0: จริงกะครับลุงจันแต่กะครับการสูบบุหรี่ละร้อยละ 80% เป็นโรคมะเร็งที่ปอดครับ
1: เอ๊หมอ
0: ครับ
1: พี่ว่าเต้านมนี่มาสูบบุหรี่ซะเพื่อมันยังเป็นโรคมะเร็งหา

0: พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับตะกี้นี้ผมได้อู้ถึงเรื่องโรคมะเร็งนะครับและต่อไปนี้ผมจะอู้ถึงเรื่องโรคตับแข็งอันโรคตับแข็งนี้นะครับมันเกิดจากการกินเหล้าเกินขนาดนะครับ
1: จริงหรือเปล่าหมอ
2: โอ้ยลุงจันจะไปศูนย์ป่ะนะฟังบันก่อน
1: วีนะ
0: แต่นะครับลุงจันครับเพราะเหล้านี้เป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: มันจะไปเผาตังในทำให้คนน่ะเป็นโรคตับแข็งได้ง่ายนะครับ
1: ลุงก็คือมันแข็งนะหมอ
0: เอ้าถ้ามันแข็งแล้วลุงจะเอาไปยังอย่างล่ะครับ
1: ลุงจะไปแป่งละกังอ่ะคือขยมตีไปกุมเข้ามาเจ้าอ่ะ

0: ลูกจานลูกของยามาเมื่อใดนั่น
1: มาโตว่า
0: เป็นลูกอย่างแต
1: ่เป็นลูกมะเร็งกับลูกตับแข็งว่ะ
2: บ่ใจลูกบ่แซวลูกมึงน่ะเนาะมันเป็นลูกเฮ้ยน่ะแล้วก็เป็นลูกเหลือกำ
0: เป็นลูกเหลือกำอย่างไรป้าอ้วน
2: โอ้ยก็เมื่อมันกินได้ไปได้หมอเปิ้นสอนเปิ้นสั่งอะหยังมันก็เฮ้ยน่ะเฮ้ยน่ะเนี่ยมันเลยเป็นโรคเหลือกำ
1: จังมันเตะมันเป็นไปละ ขอเงินลูกหลานจะไปกินเหล้าสูบบุหรี่อย่างลุงก็แล้วกันหวนเฮ้ย ถ้าข้าตายแล้วนะขอเอาเหล้าเป็นน้ำยาดื้อข้ากำเนิด
2: นั่นฉันประใจเฮ้ยเก่าห้อยเดิมบ้านเฮาจะได้ปู่เฒ่านี่ก็ได้นอ

0: งกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้เลือกจังนะถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้ไรกลางว่าจังลื้อมาทางงานไม่ได้จังให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกชาเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกลางข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมห่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอัดดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลือง่วงนอนนี่นะถ้าลือไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งหมื่นตั้งแสนส่งไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: บัดเอานะเอานะกินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: ยังงั้นสิน่ะลือเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6คงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: อันลือดิครับโลกภาษาอะไรของลือวะฮะเนี่ย
1: พวกผมตาลายครับเท่าแก
0: ่อย่าระวังสิกล้อข้างหน้านะว่าสี่เหลี่ยวเ
2: กุศลธรรมะกุศลธรรมะ
3: เอออย่าบ้าพาไป

ือเจ้าสืบจะตาก็ห้องเองไปใจแป้งดอกแป้งขันปลูกมือละกำมือวันหือก่อนเมื่อกูจะไปเดือนนี้เป็นกระจับตอกแป้งคมช่วยกันแป้งละกะทงก็ตึงน้อยตึงใหญ่มันบาดใจสี่มือกระเทยเท่าถามใบถามเงามาเป็นสี่มือของไผ่แต่งตัวลูกแก้วแถมนาตามวัดตามวาก็มาห้องเองไปกึดแล้วก็เป็นดีทิศใหญ่หันหน้าเมื่อใดเพราะว่ากระเทยเท่าว้า

ไปช่วยแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับไปสั่งกับเข้ากับห้องเองไปตวยงานไหนละมันบ่เข้าหัวอกแป่งดอกบ้านศพกับห้องเองไปช่วยฟ้อนเล็บกับห้องเองไปสอนจบกั้นนะเข้าตอนนะจนโปอีกก็โหยปากันปากบอนหนอนซอกละไปบอกตำนวดหาข้าเจ้าขายโหยทำดีไผ่ตึงมาหันโปรยมันยังมาซวยเกิดเป็นกระเทย

0: โอ้ลุงใจอย่างแปลงหัวยุ่งหัวนี้วีผมไม่พ้องกา
1: อ้าวบ่มีอกมีใจวีผมวีเผ่าอย่างไงแชมป์กึดแกกะลำไยร้อยกว่าต้นบ่ได้ชะตังชักบาทมึงได้ตาได้แชมป
0: ์เฮาได้ยังควรหน่อยปอกกะ 300,000 ป๋า
1: อันว่า
0: อื้
1: อโอ้บ่ที่ลุงนี่อย่ามาออกชักน้อยอย่างงั้นแชมป
0: ์ก็เฮาใส่สารลูกจะเอาจอดตลอดปีก็ได้ลุงใจ
1: อันได้ยินเขาว่าชายฉานชายฉานนี่นะต้นลำไยมันจังตายนะแชมป
0: ์อ้าวต้นลำไยตายกับลุงตายจะเอาอย่างไรแล้วลำไยตายที่ดินลุงยังอยู่ถ้าละต้นลำไยอยู่ที่ดินลุงมีธนาคารแล้วลุงก็จะตายตัว
1: น่าฟังน่าฟัง
0: ขันแหนมใส่ถูกสูตรมาถึงมาตาย
1: อันลุงจะชายชักน้อยเนาะแชมป์เนาะร้องไปเนาะมาร้องมาหูแกยินดีเนาะ

0: ปะลุงวันนี้อยู่มาสวนเจ้าจ้ะ
1: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
1: โอ้ก็ไม่ใช่ฉันล้ำไงหน้ากะปีนี้จะเอาจ่อมันออกอย่างบอกไฟดอกวังดินจะคำเออคืออย่างอีน่าแชมป์มาเดี๋ยวนี้ปล่อยยังคำปานช่างมาละโทรมาถามถึงวันนะปีนี้ลุงจะล้างหนี้สามแสนป่ายชะกำนะแชมป
0: ์เออแล้วลุงไปใส่เกินเนอะเขาก็อย่าไปสวนเขาใต้ในกามาไปเดินที่จ่อหน่ำละ
1: อันบอกโชคดีเนอะแชมป์เนอะ
0: ครับ
1: แจ้งมาเตือนบอกให้ใช่หนักคอยเพื่อนักกันนะมาต้องมาเตือนขนาดลงสวนมาตะกี้นกเอียงห้องปลเลียงปลเลียงแววปลเลียงออกลุนเนี่ยเอาจะใช่ติ๊กๆจะใช่ติ๊กๆเอามันจ่อเหลือเปิดนะปีนี้นะปอกแน่ปีนี้ปอกแน่

0: น้องแดงป้ามีบ้านก่อ
1: นี่ป้ออยู่ในโซนลำไยปุ่นอ่ะวันคำเป็นวันคำเข้าป้าก็ไม่ยอมกินลำไยก็มีหน่อยจุ่มถ้าลำไยตายจะขาโตตายต้อยไหนแซมลองเข้าไปพอในโซนลำไยหรือกำหร
0: อบ่ถ่ายมาหน้าใกล้หัวอยู่อย่างหั่นน่ะ
2: ใกล้หัวหยังใกล้ยาตาบ่มีมอนกะใช่ฉันลำไยหมดไป 30,000 บาทบ่เจ้าบ่เจ้าท้อก็ฉอยุดแน่ที่ฉวนลุงนี่นะท้อก็ฉอยุดแน
0: ่ลุงใจพอจะไปนับได้นับยึดเพื่อก็ยืดยุ่นหากันได้กะตัวมีปัญหาอย่างก็อู้เปิ้นกะบ่ได้ซ้ายปีนี้ก็ซ้ายปีหน้าก็ได้เหรอเอ๊แต่ที่ว่าผมเนี่ยใส่สารแล้วยังหน่อยแล้วลุงใจมันเป็นยังไงว่ามันหน่อยใส่เกินไปกะลุง
2: มันต้นไหนก็สัก3กิโลเนี่ยกะวันที่ก็จะปอละเป็นตะนกเอี้ยงมาห้องปะเลี้ยงปะเลี้ยงเอ้าลุงก็เลยวานไปแถมต้นไหนกิโลตายไอ้เจ้าอ๋
0: อโอ้ดีกาลำไยมันบาดตายมันเกินลูกลุง
2: แล้วจะแย่อย่างใดไอ้ลำเหลือแชมป์ฮะที่โต๊ะลุงลงสวนมาตะกี้นะเชียงนกจิตเจียบก้องห้องนะแชมป์วิดแย่วิดแย่ไม่ถ้าจะหันลุงแย่นะบาดแชมป
0: ์อันนั้นเปิ้นห้องว่านกกลางเขน
2: นั่นน่ะทกช.ต้องมายืดตีลุงแน่มันบาดเจาะลุงจะต้องได้ไปห้องเพลงให้ทกช.ฟังละนี่
0: โอ้ดีเหมือนกันลูกห้องเพลงก็เปิ้นฟังอ่ะแล้วเปิ้นจะได้ลดหย่อนผ่อนหนี้เหื่อ
2: ทกช.ทกช.
0: ก็น่าเปิ้นจะได้ลดหื้อลุงอ่ะ
2: ทอนละนี้กันแฉงหน้ากาแฉม

0: น้อ
1: เฮ้ออุ้ยใจปั้นมาหอมเหมือนใหม่กันทื่อๆชุดมานั่งให้อย่างเพ
0: อ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหูอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยเฮ้อสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการเต้
0: เมื่อวานเอาไปเอเมลมึงว่าเอาไป
1: ไปละ
0: มาเงี้ยมาเงี้ยมึงว่าเอาไปจำเติม

0: โอ้ลุงใจอยู่ในเงาจังกลายเป็นห้าแต่ถ้าอย่างอีล้ำเหลือนะเขาบอกมานอนเป็นกู้แล้วเนอะมาเกินข้าวให้ก่อน
1: น้อมันจะมาละลุงแถมมากายแฉม
0: อันไม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมาเกินข้าวก่อน
1: มากินก็กินบักแฉม
0: นะกะกินด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันวุ้งไปแบบบ้านมันว่าบ้านนอก
0: ยังอีกาลูกผู้ชายลุงใจอันกะ

0: ไรคือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรมาล่างจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: ไอ้ยามึงเอากูแทง
2: ไม่ตีกัน
1: เอากูแทง
2: กันไอ้นี่ไปตีลุงใจยังอ่ะไม่รู้คนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามจะดีว่ากินข้าวกับยังหาว่าตีนจำอู้อีมันอยากลองดีกับไอ้หรอ
1: ตีนจำก็ตามจริงนะก็มาตามลุงจะไปเกี่ยวได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมอย่าง
2: เออเพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกําเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนใช่ยังเปิ่งตัวเนาะ

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังยายเรียบร้อยโน่แถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ตายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ให้กินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งเข่งไปพูดซะหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพับว่านะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังไยเสร็จอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลก
3: พอแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียพ่อจะพาไปแต่กะ
1: แต่สิ
3: แน่นะ
1: แน่สิ
3: กว้างกี
1: ้กว้างสง
3: กับเฮียง
0: เนี่ยโอ้ยยาพ่อแล้วอ่ะว่าไม่เข้าใจกวางกิ๊กกวางส่งว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
3: เฮียผมเข้าใจได้

0: มาเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปเอียบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอจะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออผู้หลอกเฮียมาผู้ละหะแม่นแล้วกันนะ
0: ผู้เลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ้นขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยอย่ามาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโอ้ยได้
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินห้อมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็โ
2: อ้เป็นเลิศวัดบอกแล้วไอ้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ไรหลังใจกว่าเลนน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอนั่งก่อนดีกว่า
3: เจอเจอสอครับเรื่องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขาดทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้ฮันก่อนเลยครับเนี่ยเอามาพูดกันว่าตอนเนี้ยพูดถึงคนละเท่าใด
4: ท่านกำลังรับฟังใจ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: จะไปเหลืออันยังแท้มที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บะยาบะเยอยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเตื้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เอาบ่กล้าลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้ว่าค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาวะซี่เลียววะ

0: ง่ายเปื่อนปัสยาในการดื่มเปื่อนว่าคอแขนเล่าขาวคอยาวเล่าหนอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจ็บมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเพื่อนเข่งโฮก็ว่าสายตาของเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจอย่างไรวะ
0: มีวันหนึ่งฮ่าเตี้ยวไปปะใส่เสือโค้งฮ่าจะล่นก็ล่นบ่ทันฮ่าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮ่าจ้องเงินไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่ายังไอ้อย่างฮ่าแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกองมันจะยังไอ้อย่างฮ่าได้จะได
1: ้เฮ้ยอย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮ่านี่นะถ้าวันใดมันด่าฮ่าฮ่าก็ใจสายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮ่าก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเขาเบ้าตาฮะเนี่ยกัน
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮะมันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงรบบ้า

0: เพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อให้มีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: คิงมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮ่นะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยห้าผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดดิถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮ่
0: เออนะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: โถ่ทำโมจ้อนสามใบสู่กว่าจะเอาอยู่กะ
1: ปวดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันหรอกวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งอย่างใดข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังหยัง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: มีไหนหม้อแกงที่ซื้อแต่ว่าเอามาโบะแบ่งเกิ่งกัน
1: หม้อแกงเกิ่งเดียวสื่อจะไปยัง
0: ห
1: ยัง
0: ใครพ่อครัวแกนมาถาม
1: เอาไปเลยออกบ้านไปไม่ต้องหันกันเห็นซ้ำ
0: ร้องเด้อสุยละข้าแท้บอกขอเด้อขอข้าไปหามื้อหาวันเนี่ยก่อนก่อนได้วันดีวันนี้ข้าก็จะเลิกวันเนี้ย
1: อกอกอกจะละเมียจะหามื้อหาวันก่อนข้าจะบอกเขาก็ได้วันเนี้ยวันละเมีย
0: สูสูต้องบอกคือทอดสูก็ได้ข้ากะตีหนึ่งตีสองอ่ะให้อยู่ปากน้ำบ่ออ่ะ
1: ให้ให
0: ้ก็ข้าเนี่ยให้อ่ะมาละก่อนละสามวันเจ็ดวันถ้าสู่บอกมาตัวเอาข้าโหเรื่องแน่
1: ยังยังยังสู่จะเอาปืนมายิงข้ากะ
0: มาใช่ข้าจะปีกมาคนเดียวนะกะ
1: อ๋อกำกึด

0: น้องแดงป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบยามาต้าวหันนะฮะ
1: อีป้าอีป้าอีป้าเป็นได้พ่องมันกระสอบอันอย่างล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้องน้องอีล้ำเหลือแต่
1: โหไอ้เซมไอ้เซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันเนี่ยหนังอีเนี่ยมันแกงอีป่อลูกเนี่ยฮะ
3: ก่อยป่อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอนาบวยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหนังอีบ่อลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนอะบ่าแค่นี้ต้องชำระ

สอบย่าไว้นี่เฮาเฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกก้อยนักก็โอ้โหนักโอ้ยอ่ะถ้าแบกไหวสงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลากสองอย่างเนี้ยลากกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: ัวอีน้อยมึงกิ้งกระชอบมาหยังเข้าบ้านมาอันนี้นี
1: ่กระสอบหญ้านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อข้าวหมาน
2: ข้าไม่ไหนกระชอบเปชูชูหอข้าออกกลับไรล่ะ
0: โอ้ย
2: ชู
0: เออข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยโอ้ยพอลุกหน้าทุกดำดำเขียวก็ตกมาเชียง
2: ข้าไปรอยาชูข้าไปรอแล้ว
1: บันรอแล้ววันพ่อภัยจะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปไหมย้อนเย้ยคนเนี่ยพวยแดงควายโตแค่นี้กูต้องชำระกูต้องชำระ
3: เพลงละลูก
4: พี่น้องพี่มาแหละ
3: พี่อ่ะ
4: ภาษาพี่มาตะเพล่ะพี่ขอเข้าภาษา
5: ตะเพล่ะ
4: ก
5: ัน เกี่ยวก
3: ับหลังกล้อง
4: เนี่ยภาษาตะเพล่ะหนึ่งพ
3: ี่
4: มา
3: เ
4: น
3: ี่
4: ย
3: พี่มันเริ่มจะโผล่แล้ว
6: พี่มาไปตรงปูน
3: เลิกไม่มาตุกมั่ว
5: เลิกภาษาปีนแล้วนะ
6: เราหางโอ้เอาตีนไปตะปูนเลยเอาตีนไปตะปูนด้วยกัน
5: ต
6: ี
5: นไปตะ
6: ปู
5: นเลย
3: ผู้ชายก็อ้วกนี่แล้วลูกอันเนี้ยเอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: หน้าพันกับต้องอ้วกกับซอพันอยู่อ่ะหน้าอ้วก
3: พัน
4: แ
3: หละต้องแหนได้กินต้องกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอหลับมาเลี้ยงเพิ่งในแห้งหมอหลับมาชงมาบ้านนะบอก
5: เย็นๆรับไปตั้งไปก่อนภาษาล้อนี่ล่ะ
7: จะตายเลยเด้อร้อน

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก้อยตีไป

0: องมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาห้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ห้องวัดสางร้องขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้นี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: องกูเจเป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่ชาวล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองกูเจฮ้องบ่เหมือนกันฮ้องก็ฮ้องปัดเจฮ้องก็ฮ้องอุเจฮ้องก็ฮ้องอูเจนิยมใจแห่ขบวนกัวตาลฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิ่งกะลา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแหละหม่อกองจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังปอสดมาขายเฮาได้วัดปุ้นหม่อไปไปปีกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเตอร์ไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขกันยัง
3: 105

0: ปกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อุเล่นบ่ได้เจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หาอย่างมาแปลงจะห้องใหม่เหรอเฮ้ยห้องราคาบ่ใช่ห้องเสียงหมู
1: โหราคานี่บ่แพงแล้วเน้อหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตวยเน้อ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกก้าหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่มันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกรรมอ้
0: าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานักโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อแหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ไอ้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาอ้ายพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถนั่นคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮือพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงนี่กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: ยขอรู้สิช่วย
1: ลูกเอาจอบมาขึ้นแล้วเนอะคนนี้จะเอาเลขอันยังพอง
2: มาแล้วบ่อยาบลอยเอ๊ะจะคืนนี่ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
1: เอ๊ะเลขลุงฟันดีแต่เลขจัดงามนะ
2: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฟันดีแต่บะแป้เลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เจียวก้อมหน่อยๆเอ๊ะบ่เอากดเฉียนทายแต่อันกับหกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวเนาะหน่อยเนาะ
1: อันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเนาะ
2: ชมพรปากเนาะลูกหลานเนาะ

จากคืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่าหลับก็บ่หลับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋อยท้าลายแฉนลุงเนี่ยเอ๊ะสงสัยจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุงเนี่ยกินแหงบ่ได้เอาเพิ่มชักน้อยก๋อยตายบ่พองานในฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงอีหลุเจ้าบ้านเจ้าจองตวยก้นลุมๆไม่พอบุรุษประชานีบนก๋วยเละบุรุษจากผ่าจากคนมาเป็นหมู่ก๋วยเอ๊ะ2992ก็จะไปชอบเอาแถมชักน้อยเนี่ยเพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป่อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงอยากจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุงลุง
0: ผมจะหาไผ่อ่ะ
1: ผมไหมครับ
0: อันนี้เหมือนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ผมจะหาโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: ผมจะหาเจ้าว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเนอะ
1: เดี๋ยวลุงอ้าวมีพิรุธเนี่ยมีอย่างผิดกฎหมายอยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวนี่รอเนี่ยนี่ใบอย่างเนี่ย
0: อันนี้ใบซื้อของกาดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตายตัว
0: ก็อันชื่อหัวกาดมาได้ก็ไปตายกาดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้ามันมีกาดตั้งล่างเฮ้ยไปกาดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทุบประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหรออ
0: ัน
1: ฮะ
0: ถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะให้วิ่งเอาอย่างครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินเนี่ย
0: ซื้อบนบ้านไงกะเขาจะมาขายบ้านให้หรอก
1: เลขหวยนี่นะ
0: แม่งกะ
1: อ้าวผมก็จับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อนผมก็จะกุญแจมือคุณ
0: โอ้เดี๋ยวนะคุณจำนวดชายทั้งสองข้างเลยกันเนี่ย
1: คนทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเฮเตอร์เก้าช่องช่องเก้าไม่ได้หักเลือดโอ้ยอย่างไอ้แตงหนึ่งเก้าหนึ่งทุกเป๊ะเลยลงไงน
1: อ๋อโอ้บ่ต้องอู้นักคนปอเท่ามาเล่นหวยเทือนอ่ะไปห้องพัก
0: อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะก้อยกะเอาเด้อจำนวนแล้วแกประชาชนเด้อนอ

0: ลุงไปไหน
1: ลุงใจเจอห้องลุงและบ่อ
0: ลุงตึงสองนั่นเนาะ
1: โอ้แก่ไปกับน้องสาว
0: แก่บ่แก่ก็เป็นลุงอ่ะ
2: ป้าลุงอุตส่าห์บ่ปาดแล้วนะใครว่าล้ำไปหน่อยลูกจ้ะ
0: เออบ่ล้ำไปหน่อยอ่ะล้ำไปจัดนักก็เป็นอุ้ยปุ๊นเนาะ
1: ห้องผิดห้องใหม่ก็ได้ลูกน้อง
0: ห้องใหม่ก็ได้อ่ะห้องหนุ่มน้อย
2: เอ้าถ้าห้องอย่างอีกก็ยังแควงหน่อยกันเนาะแชมป์เนาะ
0: ป้อหนุ่มน้อยคือหนุ่มเหลือน้อยความแก่น่ะมันมีนัก
2: ไอ้แจมปวดหรือไทยลุงเหลือเกิน
1: แต่ลุงใจ

0: ลุงเจ้าจะนิการเจ้าอยู
1: ่บาปิ๊กบาปิ๊กข้าห้องเป็นลุงจึงบาปิ๊กมันยังบักแก่กันหนอแถมหน
2: อเอ๊สลิดปูใจนี่นะแต่เขาถึง
0: บักแก่หน้ายังเหี่ยว
1: ก็มันตากแดด
0: เขี้ยวยังเว่า
1: ก็โดนหัวดิด
0: หัวยังงอก
1: ก็โดนตอกเดียด
0: เอ๊คนเฒ่านี่แต
2: ่ปู่ใจเตอแถมแล้ว
0: ปู่แซมก็ได้พ่อแน่เหมือนแผงยัน
1: มาด้วยกันก็ต้องเจอด้วยกันชิ้นน้อง

0: พ่อหนุ่มน้อยจ๋า
1: จ๋าอังถามยังอีกาปิกไปบานจะได้นอนรับสบายเนาะ
0: น้องขอถามจากใจจริงของน้องเต้เต้อายุตาใดละเจ้าไอ้ใจ
1: จะถามปีนี้ก็ว่าถามปีเชิญ
0: โหก็ถามปีเนี้ยแก
1: ได้เลยชีเนี่ยกะ
0: ฮะ
1: วิชี
0: ตาใดก็
1: ชีชี
0: 44
1: เจ็ดชิบชีมามาถามอย่างร่ำเหลือโอ้ยอีนี่เน
0: าะโอ้มาอีนี่อีโน่นี่เนาะไอ้แซมล้ออายุตอด
2: ายไอ้อะไอ้ก็แก่เลยปีแล้วไปปีอะกะ
0: ฮู้แล้วแก่ไปแถมปีน่ะมันตอดาย
2: ไปนะกะ
0: ไปเต้าดาย
2: ไปไป
0: ก็แถมว่าไปเต้าดาย
2: ไปเศร้าเนี่ยกะ
0: หน้าแก่อย่างเงี้ยสาวไป
2: สาวนะน้ำไปมัน
0: แล้วเกามารอตาใด
2: มาบอกมันนัก
3: อ๋อบอกคือไปนั่งสวดมนต์ที่วัดเป็นว่ามาเมาสาวอยู่เพ่บ่ปู่ใจไอ้แชมป
1: ์แชมป์แชมป์เปิด
2: ล้นปู่ใจ
1: ไปไอ้แชมป
3: ์จะไปที่ไหนมานี
2: ่ละละละละละผมผมชงผมคู่เออเออ

0: เออตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ่าปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื่นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เอ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทพบุตรเทวดาดีกว่าจุดถูกจุดเทียนสาธุข้าแต่เทพบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภายให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์ไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: โหโหแม่งไอ้ยังอ่ะหัวปมปกคกตาใสมากมากปะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทพบุตรยังมาผอมแตะผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอ่ะ
1: ก็หมู่มนุษย์โถนั่นนะกาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำตัวปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะมาผอมได้จะได้เอาจะขออันยังก็ฟังขอเหี้ย
0: คือผมว่าจะขออันไอ
1: ้เดี๋ยวจะตอบบัดตันชะแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอะ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมาเตอะ

0: สวัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮทำไอ้ยังก็บ่ดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้หวัดนกกาคกก็ซากก็ซ้ํามาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอ้าดวงบ่ดีเป็นกาลกินีผชกเข้าผชาวแท้ดาวราหูเข้าโชว์ราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะเดาะข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสี่ยงเท่าใดป้าหมอ
1: เอ้ามาแบง590
0: โหก็พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ำอย่างสังยางอ้อมินี่สาวบัตรจะเอาเบาก็ตามใจนะโอ้ไปละ
1: โอ้ยมันโจ๊กแกเนาะขันงานกับขันกลางมันยังฮือบ่ครบอ้อได้เช้าบาทก็ยังดีอ้อ

0: สูข้าไปหาป้อหมอเปิ้นมานะป้อหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพ่อนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้วันนกหมดอ่ะข้ามาพ่อแล้วนะมันถึงบ่มีไข่นะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแต่นกแต่นเป็ดแต่นไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: ปัดทางตําก้อนนี้มันมาอยู่ในสมองสูงมันได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำแรงข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสู่ไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสู
1: ่เออแต่ถ้ารถซื้อของเก่ามาข้าจะเอาสู่ไปเล็กกบอกเล็กกะละมัง

0: โอ้ลานั้นเนี่ยมันคืออันยังอ่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแห้ก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออแต่อยู่ใก

0: ก้นปูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต่แล้วนกก้นปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: มาแฮ่นี่เลี้ยนโอ๋ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

จบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ย

0: พี่สู้วันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะพี่สู้ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป่า
1: เล่นเนอไดเนอสู
0: ้อุ๋ยนะ
1: มือขวัญหยับไดเนอ
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละคนมาละเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป่าครับมาแล้วครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตะไดบางอันเจอเลยครับเจอ
2: บ่ได้หยังกันนี
1: ่ลุงๆเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป่าเจ้ามีตังอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป่า
1: ลองบ่
2: เจ
3: อเลยครับลุง
2: เจ้ามืออันก็บ่ได้เนี่ย
3: โอ้เจ้ามือบางอันใช้กระชอบกิ้งเข้ามาเลย
2: น้ำเต้าปูป่านี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
3: มันมีปัญหาครับเอาน้ำเต้าออกเหลือกับปูกับป่าลุงจะแตงอย่างเจิญ
2: ถ้าว่าถูกปูนี่ได้ได้ไหน
3: ลุงแตง10บาทผมจ่าย100เลยนะครับ
2: นี่บ่
3: เอาเลย
2: เอ้าอันลองปูปัน
3: ลุงแตงปูปันไผ่ตวยมาแถมไผ่ตวยแถมเอาละเน้อละเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป่า
2: เออ
1: ตวยลุงตวยใหม่จ้างตายจ้างตวย
3: เอาแถม
2: เอาแถมเนาะ
1: เอาเลย
2: เอาป่ะมันจะหมกได้ตวยป่ะตวย
4: เอาเลย

0: ถ้าดวงบัดเดโจโลดแตงก็เสียงบ่เป็นไรอย่ากะจินี
1: ่อ๋อลุงจ้างตายจ้างตวยนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันฮู้เรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังเอี้ยยังลุง
0: เนี่ยเอี้ยบ่
1: เอาเลยครับตวยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตวยเสียมันบ่ปีกมาชักกำก็บ่มีชักยังล่ะบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงบ่ต้องห่วงลุงแตงแหมกำเดียวโจกเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกยังออกป่าอย่
2: าตะกี้ออกป่าเอาล่ะเอาล่ะ
1: เอาล่ะ
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บัตรถูกชะโล

0: แล้วบอกเฮ้ยเฮียปันปูก็ได้ปลาก็ได้
1: ต้อยใหม่ลุงต้อยใหม่
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกึศแจกก่อนเด้อขอกึศแจกก่อน

0: เอ๊บัดเดียวนี้นะอู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกรรมนี่เสี่ยงไป2ปันนี่บ้าบาละก็บ่เฮ้ย
1: มาเฒ่าเสียใจลูกมาเฒ่าเสียใจ
2: แตงใหม่
0: จะเลิกก็สิได้อันเก่าแต่เนี่ยถามแต่เจ้ามือ
1: หยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงปานี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมใจมึน
0: นี่นะ
1: ต
0: ะกี้เสียงไป2ปัน
1: แต่แตงยังได้ได้ตามใจลุงนะ
0: นี่นะ
2: ลงเลยลุงเลย
0: อันเอาปู่ปันป่าปันมันจะมอกใดบ้าง
2: ชมเฮ้ยมันแตง2ประตูกันนะพวกตะหน้าตะหลังซุยนี่ไหน
3: เฮ้ยข้าเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: เอาพร้อมหรือยังปดมันจะบอกให้มันจะหนีไปไหน
2: ตึ๊บเหี้ยตึ๊บได้บ่มีใครตวยอะหยังล่ะบ่น่ะ
0: ตวยเนี่ยเปิดจะหนีไปไหน
2: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วบัดใจป่าบัดใจปู่แมงเว้านะ
0: แตงปู่ออกป่าแตงป่าออกปู่จังได้นี่แตงได้ปู่หรือป่าออกแมงเว้าน้ําเออละอ่อนนิดตั้งดิดปู่กะป่ากะอันนี้อะหยังฮะอันนี้อะหยังไอ้ยังนี่ตีนมาจากกันนี่เหอะ
2: เนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันน่ะถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้ไอ้ยังเอาตีนมาดีดกันโบ๊ะโบ๊ะบะบะมันเป็นแมงเว้าน้ําละอันนั้นไอ้ยังทําอ่ะ
4: จักกี
2: ้ลอเป็นปู่นั้นบัดได้เด้อมาเอาตีนเตะลงเป็นป้าสกรรมเด้อจะกกเอาหัวไว้ติ้งคอไว้ติ้งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเว้าน้ําจําไว้

ับไอ้ศาสตร์ลูกเป้าวาดกำนันสองพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของห้องบ่มมาตอนสอนเสื้อสีส้มควบรถห่มๆกันเหยียดเต้าควาย

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุนักนะเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าปลอดใจ

0: โอ้สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะจงมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเยี่ยข้าจะไปกินยำโฮกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายล้ำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดล้ำอ่ะจงมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: บักกินบักกินร้อยบักกินปันบักกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: เอออันก็ดีถ้าปิ๊กมานี่เปียใส่ถุงมือข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: 我一奶我一奶有个男
1: 哦有个爸
0: 可不让你养男
1: 你靠也爸
0: 肯靠个娘
1: 嗯娘好过爸
0: 蓝哥
1: 蓝哥那爸
0: 那个蓝爹
1: 好嘛
0: 让让红一波这干了
1: 不红白了爸ยำหกมันมีหน่อย
0: โอ้ยกำเดียวบ่ได้นะ
1: เออบ่ห้องละป่ะ
0: บ่ห้องแตกอ่ะ
1: โอ้บ่ห้องนะเฮาจะบ่อิ่มป่ะ
0: จำไว้เนอจำไว้เนอบาโต๊ะมันมีบาดผ้าก็ล้างไม่อีกาบ่ห้องก็บ่ต้องห้องปิ๊กไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้โว้ย
1: เฮ้ยป่ะเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินยำหกมันจะตายโลเมื่อละโว้ยไอ้ลูกตาย

0: ซูอันยังนั่งติวมาเป็นมารุ่นประตูหนัง
1: ฟานโชฟาน
0: โอ้โหจิ้นฟานกะ
1: แม่น
0: เมื่อเฮ้ยหลาบเนาะสูเนาะ
1: โอ้แน่นอนหลาบแน่นอนกะโชเฮ้ย
0: โอ้เนี่ยอันสูหลาบนี่เนาะหลาบคือมันนักหนักหน่
1: อ
0: ยข้าจะไปห้องอีน้อยกับผัวมันแม่กินตัวเนาะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอันขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกยังก็จังเราฮัดเจ็บใจเรื่องยำหกประหายเจ้าหูกอฮะให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไปทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮะ

0: 爸爸，爸，
1: 哎，
0: 你养哪？
1: 根号，
0: 把根号养。
1: 拉番噶，
0: 拉么不？
1: 拉噶，
0: 俺爸爸，拉把拉好好做干嘛？
1: 哼，养蛮耐呢，把好排也蛮米耐，拉个蛮难呢。
0: 好，好个酱，好个酱了，好就吃了呢。
1: 哎，
0: 好好吃了，爸。
1: 好，
0: 一耐。好难的不然。
1: 好，蛮快蛮强不咯？คนยังจะได้นี่บนบ่อห้องก็กินพอดูกุ้ยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหรือเปล่าก
1: ูพอบ่ะกินนักเงานักปะ
0: กินนักได้มัดนักปะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายกล้าคนบ่ะ

0: น้องๆสวัสดีเจ้า
1: เจ้าไม่เป็นค่ะ
0: โอ้น้องไม่ใช่คนเมืองกะ
1: โอ้ยไม่ใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะจะไปเซ็นทรัลค่ะ
0: โอ้น้องน้องก้อยนะระวังเจ็บพะเลิศน้องพะเลิศ
1: อ๋อละโอ้ยจอยหน่อยจอยหน่อยจอยตื่นข้าเจ้าออกกรรมโอ้ยตีขำ
0: ไหนว่าใจคนเมืองตืดแตะตืดว่าขำแตะขำว่าตีแตะกับคน

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
1: พระญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันยังวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามคือเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: เอ๋สวัสดีครับน้องสาวหน้าตาน่ารักดีเนาะถามแต่เธอมีไข้จูหรือยัง
1: อะไรเนี่ยไข้จูฟังแปลก
0: ๆไข้จูก็คู่ใจไงล่ะว่าแต่วันดีไอ้มีเรื่องของความช่วยเหลือน้องมีน้ำมันก็ครับ
1: จะเอาไปทำอะไรหรอน้ำมันรถทั้งหมดหรอ
0: มาจ้าก็อย่าเอาน้ำมันมาทอดสะพานรักระหว่างเราสองคนนะกะ
1: น้ำมันไม่มีมีแต่ดอกไม้เธอเอาไหมล่ะ
0: แอนแลดอกรักแม่นก
1: ็ไม้ดอกไม้จัน
0: เนี่ย

0: หนองครับไอ้ยาของหนองเป็นใยกำปูงขนาดเลย
1: ทำไมหรอ
0: ก็หนองจะได้มีเยื่อใยต่อไอ้นักกาไอ้มาที่นี่เพื่อต้องการจะถ่ายหาหัวใจ
1: ทำไมหรอ
0: ถามหาหัวใจและตอนนี้ไอ้อยากจะบอกเธอว่าเลอทัก
1: อะไรหรอ
0: รักเธออู้ไปอู้มาไอ้อยากคือน้องเป็นพักแคบขนาดเลย
1: ทำไมหรอ
0: ก็เฮาสองคนจะได้หวานกันนะกา
1: ฉันก็อยากให้เธอเป็นกระดาษสีขาวนะ
0: อ๋อหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์มันก่อ
1: ไม่หมายถึงกระดาษทิชชู่ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งลงในโถส้วม
0: โอ้

0: น้องครับพรุ่งนี้น้องออกบ้านอย่าลืมพกกันไกลไปด้วยนะ
1: พกทำไมหรอ
0: ก็เฮาจะได้บ่ต้องห่างกันไกลนะกาถ้าจะฮือดีน้องไปอยู่กับอ้ายบ่อ้ายมีธุรกิจใหญ่โตจะยกน้องดูแลให้เปิดสปาธุรกิจสปาน้องสนใจก็ครับ
1: โอ้โหจริงเหรอสนใจสิธุรกิจสปาสมัยเนี้ยเขากำลังอินเทรนกันรายได้ดีเท่ดีไม่เหนื่อยอีกต่างหาก
0: เหนื่อยเหนื่อยขนาด
1: ไม่จริงหรอกเปิดสปาใครว่าเหนื่อยเห็นเพื่อนๆเขาทำกันไม่เห็นมีใครบ่นว่าเหนื่อยเลย
0: โอ้จะไปมาเถียงนะบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยกะสปาสปาที่ไอ้ว่ามันคือสะป่าสะป่าดุกปลาลิมที่มันอยู่กลางโต่งปูน
1: อ่ะเฟรดเหนื่อย

0: เอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อ้ายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
1: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอ้าย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลูกขนมหลานปี่วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องไหนคนดีกะอันก็เอาซาจิ้นจิ้นใหญ่ๆหนาๆต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: เอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแตงก็ตามมูเนี้ยมันสดดี
1: อันรอกำเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ๋อไอ้เนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปอู้ดังนักเลงหนังทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะแห่งต่างหากนี่นี่นี่นี่ไหนนักเลง
1: อู้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านากาละอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: ไปอาบน้ำอาบท่าให้ก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนกับบ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: ินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เน้อ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบ่เอามาเออกินข้าวพออิ่มอ่ะกินเหล้าตวยไปแถมมันก็อ้ออันน่ะกะ
0: แต่ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็ไผไปฮู้ว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อน้อ

0: ันนี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอานั้นก่อน
1: มาเอานั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาฮื้อ
1: โอ้แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอ
0: ก็ตะว่าแปะปนมาไอ้บักกินเนาะก็เลยไปคืนเพื่อเปิ้นละ
1: เออนั่นกว่าจะปีกมาไปสาวนาทีหลับดีคายหมดว่ะโอ้บักกินมาเกินมาละเอ๊ะเอาฮื้อมากินเถอะโอ้โอ้โอ้โอ้อ่ะไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบะหมี่เอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบต้นนะ
1: มาเนี่ยเนี่ย
2: ไอ้คำไอ้คำไอ้คำแป๋ว
3: เฮ้ย
2: พ่อไอ้คำเจ็บท้องถ้าอย่าเป็นไส้ติ่งนะเมื่อไอ้คำไปหาวอยเนอะขับเมารถไปหงยาผู้ละเมื่อไอ้คำล่องไปหาวอยเนอะ
1: เออนั่นหลับก็ไม่ได้จำเมียแง้มก็ไม่ได้ใกล้ไส้พ่อก็สมาติ่งแถมปากไปก่อนนะโอหลาน

0: ท่านเจ้ามือที่เคารพครับ
1: ผมขอประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอะไรยังครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าเจ้ามือครับเขาถอนกำอู้บ่เดียวนี้เพราะเป็นการดูถูกท่านประธานครับ
2: คุณฉลุยครับกรุณาถอนคำว่าเจ้ามือนะครับบัตรสุภาพนะครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับ
0: ถอนบ่ได้ขูดเอาได้ก็ครับ
2: ผมมาแจ้งมูลนะครับกรุณาอู้ในประเด็นเชิญนะครับ
0: กับผมนายฉลุยบำรุงกระเพาะหัวหน้าพรรคไก่จนท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปีที่แล้วผมลงทุนทำฟาร์มกุ้งได้กำไรมา 200,000 แล้วผมเอาเงิน 200,000 นี้ไปลงปูลงป่าได้กำไรมา 500,000
2: ครับ
0: แต่ในปีนี้ครับท่านประธานครับผมลงกุ้งลงปูลงป่าเป็นได้เป็นได้ครับท่านประธานครับเหตุไฉนมันออกน้ำเต้าครับท่านประธาน
1: ประท้วงครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
2: คุณปิยนัทคุณจะประท้วงอันอย่างแถมครับ
1: ผมขอประท้วงครับว่าน้ำเต้าปูป่าครับมันเป็นไฮโลเป็นการพนันลูกครับเนี่ย
2: อ๋อคุณจะลุยครับกรุณาอู้ในประเด็นนะครับอย่าได้เดาเอากรรมว่าการพนันมาอู้ในที่นี้นะครับ
0: ผมต้องอู้ครับท่านประธานครับผมต้องอู้เพราะว่าท่านประธานยักษ์ของผมไว้ประธานยังบ่จ่ายผมครับ
2: เอาไว้อู้กันทีหลังนะครับนั่งลงได้แล้วครับนั่งลงได้แล้ว
0: ออกไปได้ใหญ่น้ำเต้า

0: นประธานที่เคารพเจ้าสะอึ้งลิงสลบเจ้า
1: ขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเฉลิมคุณจะประท้วงอย่างครับยกมือเดียวก็ได้ประจำเป็นต้องยก2มือครับ
1: ผมขอประท้วงคำว่าเด้นนะครับมันแสบเข้าไปในแก้วหูขี้หูมันเต้นระบำแล้วครับท่านประธาน
2: ผมคิดว่าบ่เป็นอย่างนะครับเพราะว่าเมียที่บ้านผมก็ชอบอู้คำว่าเด้นนะครับอู้ออกมาได้เลยครับ
0: สะอึ้งลิงสลบสั่งการภาพไปวงท่านประธานเจ้าขาปัญหาเรื่องรถติดบ่มีไผแก้ได้บ่ว่าไผที่ไหนสักคนต้องรถเด้น
3: ประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงครับ
2: คุณเปียนั่นรู้สึกว่าคุณจะประท้วงหลายเดือนแล้วนะครับ
3: ผมจำเป็นต้องทำครับทำตามหน้าที่ของผมครับผมขอประท้วงครับว่าแก้ของมันชัดเจนกว่านี้หน่อยครับ
2: คุณสะอิงครับกรุณาอู้คำว่าแก้ให้ชัดเจนนะครับ
0: คำว่าแก้นี่บ่ใช่แก้ผ้าแต่หมายความถึงแก้ไขเจ้าคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่ใช้กันถึงวันนี้เปลี่ยนมาใช้สเก็ตกับว่าเกิบล้อกันดีกว่าเพราะมันประหยัดน้ำมันและบัดทำให้รถติดตุยท่านประธานจะเห็นว่าอย่างไรเจ้าขา
2: ท่านที่อู้มาก็รู้สึกว่าเขาท่านนี่นะครับรอที่ประชุมอนุมัตินะครับ
0: ขอบคุณเจ้าขา

0: านประธานที่เคารพครับกระผมนายสมัครพรรคสุราไทยโรคเอดส์เป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับประชาชนที่ชอบแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนทำให้เกิดปัญหาในสังคมเสียเงินเสียทองกับการแอลการกินไปด้วยเปล่าประโยชน
1: ์
0: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: คุณไตลงคุณจะปวดท้องอะไรยังครับ
3: ผมไม่ใช่ไตลงครับผมไตอักเสบครับท่านประธาน
2: คุณไตอักเสบคุณจะปวดท้องยังครับ
3: ผมไม่ได้ปวดท้องครับผมจะขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: มาเปิดมาโอ้คุณก็มาปวดท้องเชิญอู้ต่อแล้วครับคุณสมัครครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าหากจะให้คนอยู่กับบ้านเฝ้ากับเฮือนควรจะมีการจัดมวยชิงแชมป์โลกแล้วก็ถ่ายทอดสดทีวีกวนเลยครับเพื่อบรรดาพี่น้องจะได้มาออกจากบ้านไปไหนครับ
2: คุณสมัครครับถ้าหากว่าเขาบ่สามารถจะหานักมวยมาตีถึงวันได้ละคุณจะยี่ยี่ได้ครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมว่าบ่มีปัญหาครับเพราะว่าขณะนี
2: ้
0: ผมกับป้าเมียกำลังประทูกันอยู่ครับขอให้จัดตีที่ไหนจังหวัดใดขอให้บอกมาได้ครับ
2: ก็เป็นความคิดดีๆมาเป็นอย่างครับถ้าคุณจะตีมาได้ผมจะไปเป็นประธานเปิดงานนะครับ
0: แล้วท่านประธานจะแจกทองก็ครับ
2: ทองในท้ายจะมาแจกนะครับอาจจะแจกดินกีทองคำนะครับ

0: ธานที่เคารพ
1: ประธานเฉยๆนะครับบ่มีคำว่าอ้ายนะครับ
0: ท่านประธานที่เคารพข้าเจ้าส.ส.หญิงจันพลอยเพชรมยมที่ปรึกษาของพรรคกินดีพลังหนอถูกราษฎรต่อว่ามาอย่างเจ็บแสบเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นผู้แทนน่ะก่อนจะเลือกตั้งเอาไปไหว้ราษฎรสุดบ้านถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาแล้วผมจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าไปถึงบนสภาแล้ว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: บารูผู้พี่นี่หมายถึงว่าไปเถียงกันวันค่ำมาทำงานอย่างเลยเถียงกันเป็นบันแลมแตมแตะบันแลนแบนแบ่บันแล่แตนแตะก่อนที่นี่ล่ำเหลือข้าเจ้าว่ะย่างเหรอก่อนบ
1: ่ผมก็คิดว่าความคิดของคุณก็เข้าท่าเด่นนะครับครับก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มันการประชุมเป็นบรรลุผู้พี่ไปแล้วนะครับขอยุติการประชุมก่อนนะครับ

0: เอ๋เชียวจูเล็กที่มันจัดแข่งมันก็ยังก้านไฟอยู่หรอกเอาไฟเข้าเผามันหักตกไปตกมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านหรอกกะปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันหยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันหยัง
1: น้ำก้านฝน
0: โอ้แล้วคนเรามันก้านอันหยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก่
2: อเอ๊ะผู้สองคนเนี่ยหิงไฟยังมาหิงนี่มาเถียงกันทีเดียวคิดเต้าผูกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: 哎，คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อันคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อันผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้ละฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อันฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอย่ามีปัญหาก่อ
2: เอ๊จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยเอาน้ำมาซมไฟเห็นได้กะเว้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยไอ้บ่ได้อุ้ยไอ้หยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อันเขาอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก็
3: จะฮือมันมีก็มีจะฮือมันบ่มีก็บ่มี
4: อุ้ยอันปู่สองคนนี่ตื้อมันเลี้ยวบ่หายเถียงกันดูดิ๊กๆเฮงไฟบ่ปะเป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะอุ้ย

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้าตัวนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงเปิ้งใจสีไหนเจ้า
2: สอบนี่สอบกู้สีแต่บ่มีสตางค
0: ์ปลดโทรทโมสังโคเหี้ยเตะยุบแล้วมาเอาเปิ้นยังบ่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซ่มาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจันหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูหลายเน้อไป
2: มันโลดก็ว่าผักกาดนี่ฮะ
3: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้

0: อ๋อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจาดดียังมาขายผ้าแคบผ้าปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้เรื่อง
1: ทำงานดีแต่ดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกอีบัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่อีบัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอ้แม่ไอ้แม่ยังอีน้อยมาเดี๋ยวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดี๋ยวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ลืม
2: ปั้นได้พักร้อนเมิน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลยแม
0: ่อย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวบ่ซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วบัดเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: เอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกี่เลี้ยงอีน้อยเออ
3: เนื่องในงานน่ะยังไม่เลี้ยงจันดี
0: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
3: ฮะ
0: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันหยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอ่ะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอ้าจ่อยกันบัดเดี๋ยวนี้อีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มามานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ่บอก
0: มานี่สูมามาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: เออหยังหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
2: ้ลดยังไง
1: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอ่ะ
2: ป้อขอเดือนได้30ขวดอ่ะ
1: บ้าได้บ้าได้บ้าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เอออีงแควนนะไม่เน
0: า
1: ะ
0: เออแม่น
1: เออวันขวดอีงแควนกะ
0: เออเนี่ย
1: ลดลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างอี
2: วันขวด

0: สวัสดีครับแม่เฮิร์น
1: เออ
0: โอ้โหเมาอยู่กับบนดอยเนี่ยเนอะถามแต่ถามดีเถอะได้เฮียนหนังสือพ้องกันแน่
1: เออให้เคยเฮียนมาแล้วแต่เฮียนได้2วันให้ก็ลาออกเนี่ย
0: โหไปลาออกอีหยังน่ะ
1: ก็ครูเนี่ยมาขี้จู้อ่ะ
0: โหว่าไปเรื่อยไปว่าครูมันจะขี้จู้ได้อย่างไร
1: ก็ไปเฮียนวันแรกสอนเลขคณิตเนาะ
0: เออ
1: 4บวก4เท่ากับ8เนี่ย
0: ก็ถูกแล้วเหรอ
1: ก็พอมาเฮียนวันที่2 5บวก3เท่ากับ8เห็นมะ
0: โอ้โอ้แต่เฮ้ย
1: ตกลงมันคืออย่างกันแน่ครูมันขี้จู้ให้ก็เลยลาออกเนี่ย
0: โอ้แปลว่ามันง่าวรู้แน
1: ่ครูกะ
0: คิงนะ
1: โอ้ยแห่นี่เอาเห็นมะ

0: โอ้ป้าไผมาปลาล่ำเปลือกนะนักแตะนักแหววนะ
1: ก็ป้าโคตรมาครบแน่กะอันจะเข้าพับมาได้
0: โอ้มันเข้ามาได้จะได
1: ้ก็เปิ้ลเขียนป้ายติดหน้าพับมันล้อ
0: ไหน
1: ต่ำกว่า18ห้ามเข้าอย่าแฮกเลยป้าเจ้าหมูไม่เห็นสาวคนเกินมาถึง2คนก่อนเข้ามาได้ให้มันหูไปกับว่า
0: โอ้โหไผว่าสักเตื้อป้ายนะเปิ้ลหมายความว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะห้ามเข้าบ่ใช่ว่าขนมาตึงหมู่บ้านอย่างงี้โอ้มันหยังมาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องแห่ว่ะ
1: เจ้าของพับกะ
0: คิงนะ

0: ู้ถึงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบนถนนนะแห่หาละงงขนาดบ่เฮ้ย
1: มันงงจะได้ฮะไอ้เหิน
0: กว่านั้นหาขับรถไปอ่ะไปแป๊บก็เขียนป้ายว่าโค้งอันตรายแห่ก็เลยขับซื่อไปอ่ะกะ
1: โอ้
0: ปลดโทรมอปุ้งลงห้วยไปหิงว่า
1: อ๋อท่อ
0: ก็จะเฟื้อรถขึ้นมาได้ปลดโทรมอสังคอ
1: ซ่อมบ่โอสังน้องอี
0: ขับไปแห่หน่อยป๊ะแห่เหมาะ
1: ป๊ะอะยังแห
0: ่หยุดเผาป่ากันเถิดแห่ก็เลยจอดรถเสาะหาก็ไฟในกระเป๋าก็บอกแป๊ะหิงว่าโอ้ยเดี๋ยวตีได้เผาป่าช่วยเพื่อนล่ะกะ
1: โอ้มันเข้าใจกันผิดละความหมายเพื่อนมาใจอย่างอ่านโล
0: อย่างไร
1: มันเป็นประโยคบอกเล่าความหมายก็คือว่าห้ามเผาป่า
0: เออ
1: มาใจขึ้นมาจอดยุดรถเผาป่าช่วยเพื่อนน่ะ
0: ครับไปแหมหน่อย
1: ไปไหนแหมหมอ
0: แป๊ะแหมหมอ
1: ป้าอะหยัง
0: ยุดตรวจแห่ก็เลยขับไปเห็นร้อยแซวคิดว่า
1: โอ้โห
0: เอาไปแปะใส่ตำรวจให้มาตึงหงพักเบอร์เฮ้ยแห่นึกว่ามันจะยุดตรวจไม่ได้ทำโอทีเหรอกระบะ
1: ว่าเพื่อนอย่างนั้น
0: แต่ว่าแฮมอะ
1: นี่ยัง
0: แ
1: ฮม
0: อ่ะแฮขับรถขนลิจีออกมาจากสวนจะไปขายการในเมือง
1: โอ้
0: ไปแปะใส่ป้ายแฮม
1: ป้ายอะยัง
0: ห้ามขับรถสวนเออไอ้เงี้ยใดก็บ่ดีแฮฮู้อี้แฮลมดีแฮขับรถให้มาเห็นตรงดี
1: โ
0: อ้แฮเลยขับปิ๊กไปเหี้ยโอ้ยลิจีแฮนอกเบิ่งนอกเบิ่งคิดว่า
1: ความหมายมันบ่เข้าใจแฮมอ
0: ่ยังไ
1: ดเพิ่นห้ามขับรถสวนนี่หมายความว่าห้ามขับรถสวนต่างกันบ่ใช่เอาขับรถให้รถสวนรถตรงรถนามาหรอ
0: ไอ้หม
1: อเออโหมันง่าวแตะง่าวว่าเนาะ
0: คนเขียนป้ายเหรอ
1: ขิงนั่นเนาะ

0: 17 18 19 20
1: อ้าวอ้าวอ้าว
0: โหยังอ่ะ
1: หน้าคุณทำอะไรครับ
0: โอ้อันนี้เป็นใครครับ
1: อ๋อนี่รปภ.ครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับ
0: อ๋อพอดีผมเข้าไปในเวียงผมหันตึกมาสูงผมก็เลยหน้าพอมันมีขี้จันครับ
1: โอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกเนี่ยเขามีเจ้าของเขาห้ามนับ
0: โอเคครับ
1: ถ้าใครนับเนี่ยต้องถูกปรับชั้นละ100บาทแล้วนี่เรานับไปกี่ชั้นแล้วเนี่ย
0: นับไปแค่จันมาได้ครับ
1: ถ้างั้นจ่ายมาซะดีๆครับ500
0: ครับครับได้ครับได้ครับ
1: ดีมากแล้วเขาหลังจะนับอีกนะ
0: ครับผมครับโอ้ยฮะนึกว่าคนในเมืองจะลวกที่แต่หันหน้าไปปิดแซวจันตัวดีแต่หันไหวตัวตันถ้ามาอ่านโดนปั๊บไปสองสามปันโอ้โห
2: โหลวกแต่ลวกว่าแต
0: ่แฮกะ
2: อืมไอ้ยามพวกอะ
0: โหละแฮเหรอ
2: ขี้ก็แง่ของนักอะ
0: โหไอ้เล่นที่ลูกไหนมาเนี่ยโหไอ้แฮนี่ตัวมันได้ให้กูเพลงแล้วเนี่ยเข้า

0: นเอ้ไอ้มุมไอ้แม่มแม่เอาหื้อกินแต่ว่าก็กินอย่างเอี้ยวันนี้ก็กินเอี้ยนเออกินเฮียแม่กินเฮีย
1: โอ้พ่อหย่าเนี่ยเอาถ้วยลายคามใส่ข้าวให้หมากินปุ๊บโรมีบ้านไหนเมืองไหนไปบอกเฮือเสียมาหล่อชื่อถ้วยลายคามเป็นหมื่นนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเงินหมื่นร้อยมาแล้วว้า

0: ียครับเสียครับเสียครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้วยลายขามของเก่าสมัยดึกดำบรรพ์เชีย
1: มันมีไหน
0: โอ้หญ้านั้นมันบ่ฮู้เรื่อง
1: ที่ไหน
0: มันเอาไปใส่เข้าหื้อหมากิน
1: โอ้ท
0: ้อเอาไปล่อชื้อของมันถ้าชื้อกับถ้วยมันก็บ่ขายเพราะหมามันเคยกินเข้ากับในถ้วยเฮาไปล่อตึงหมาเชียเป็นหมื่นๆเป็นแสน
1: หมายความว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาจะเอาถ้วยราคาจากเปื้อนเฮาต้องซื้อหมาของมันตัว
0: นั่นกะ
1: มัน
0: ชื่อ500
1: อ๋อ
0: 500ได้กำไรเป็นหมื่น
1: เออตกลงถ้าสมมุติว่างานนี้สำเร็จ50 50แบ่งกันเลยไปเลย
0: จะมาตัน

0: นี่ยครับเชียร์ครับเนี่ยบ้านหลังเนี้ยตุ๊บน้อยๆเนี่ย
1: เนี่ยครับ
0: ครับ
1: เชียร์เอิร์นมาแล้วรอเจ้าของ
0: อันป้าเออนั่นยังอันหมานี่ขายก่อครับ
2: โอ้ขายกา
0: อันเชียร์น้องเชียร์น้อง
1: เชียร์ใครเท่าไหร่ครับ
2: 500
1: โอ้บาแพงหน่อย
0: นะเอาสตางค์ครับ
2: เออเอาหมาไปเลี้ยงหมาดีๆเนอร์อีมุมอีแม่ไปอยู่ตัวเปิ้ลให้อยู่ดีๆไปยุ่งเปิ้ลเนอร์จะเอาช่วยคืนเฮือนละนี
1: ่โหโหโหเดี๋ยวก่อนป้าขายหมาต้องแถมถ้วยกับแม่มันเคยกินข้าวกับถ้วยนี่ก็เดี๋ยวไปอยู่กับผมมันจะบักกินข้าวแถมแล้ว
2: อันนี้ขายหมาลูกมันจะขายถ้วยลู
1: กก็ถ้วยก็จ้างเตอไหนๆมันเคยอยู่ด้วยกันก็เอาขายแหกกาเอาแถมให้ผมมาแหกกา
2: โอ้บัดได้เหรอถ้วยนี่กันจะเอากว่าแสนห้า
1: โอ้หัวมันไม่กล้าไม่ศีลป้ามาเกือเข้าหมาเนี่ยยัง
2: โอ้ก็อันนี้มันล่อคนมาชื่อหมาลูก
1: นั่นเตอะโอ้ย
0: กัน
1: โอ้ยแอดตาเหยกันเดียวว่าแม่เท่าเนี่ยมันบอกหูลายหูเหลี่ยมเป็นว่ามันเอาไว้ล่อขายหมาลูกนี
0: ่โอ้ลวกเหลือเฮาก่อน
3: โอ้อ๋อห้อยสูงหูน้อยไปก้าเนี่ยเท่าลายคามเนี่ยมันได้ขายหมาเป็นเก้ากูกระเปื่อถ้วยลายคามเนี่ยเนอะ

0: โอ้วันนั้นนะมันหน่อย
1: ได้ลุง
0: นั้นลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันหยังครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แต่แกรถป้าแป๊บแป๊บเหยียบเบรกป้าบล่ะ
1: ปวดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยป่ะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกเอาจะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เฮ้ย
0: บอกให้ลูกน้องมันกลับกลับกลับไปเถอะปากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ฮัลโหลลูกแต่เฟสแน่ลุงแต
0: ่นั่นน่ะกะ

0: ขออู้หึฟังแถมกำเจอบ่แล้วใจวันนั้นแถมวันนะบ่
1: เป็นไดลุง
0: โอ้ฝนตกชิชิชิเน
1: า
0: ะลุงเตรียมข้องเตรียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้ก็ลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บ่ก้องลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ่าฮ่อยกบมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าไ
0: รลบลบลบลบลบลบ
1: น่าม
0: ันปลาหมูมันลบไปหมดเลย
1: เออแล้วยังได้น่ะ
0: เอาลุงก็จึงมาแล้วใจอินนะกบบ่ได้เอาเขียดเอ็นเนาะ
1: ครับ
0: กำลังจะไปหยับเขียดเขียดห้องแถมมะ
1: ห้องยังได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบบ่ได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถโถกบก็ลบเขียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กเมื่อกี้เข้าจีอันนะกะ

0: อ้าวบ่เคย
1: หิหยังลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงบ่ได้หยังสักอย่างอ่ะเนาะ
0: โอ้โอ้แล้วเครียดนะบ่
1: มันหยังได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: เออปิ๊กอ่ะ
0: ปักตอกดีลุงเอาไฟฉายมาตัวเน
1: าะ
0: บ่กองมาถึงกลางต่างปะแถมแล้วมึงว่า
1: ปะอีหยังลุง
0: ก็ตายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันจึงเหมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มบ่นักตึกกึกน่ะโอ้ถ้าจะชัก5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เสียดายเสียดายหน่อย
1: เสียดายอย่างลุง
0: ป้อบ่ได้เอาปืนไปตวยกะถ้าลุงเอาปืนไปตวยกะตายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: อนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันที่ตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้ย